0: วะ
1: มุขฉะลุ่มหยอกมี
0: ภิกขัยชุมะ
1: ตะภาวะ
0: มุขฉะตีหน่ายนี
1: ้ตะโบติมะ
0: อุเดยะ